0: ดูมาการ
1: ฮัซาวายามนึกชีวันตัดทุกเรื่องยามสุขันนะบ่
0: ายากันนะบ่าคุยกี่สันนะฮะเรื่องแต่คุยฮันสไบบี้เครื่องกว่าเงินวัดที่กี่ว่าก็รู้เรื่องเมียนะมาสิอ่างังนิรันดร์บีสิงก์ท่าบัวระกัสูนพี่วิบคุติงมักแต่การนะบ่าเมื่อเช้าสัมเดือนปีดีเนี่ยบ่า
1: โอ้ยมานี่อะดูมาทั้งสิ่งที่ตั้งเอาจังเจลเสียมายามเลยบ่สิ่งเนี่ยบ่สิ่งสังเนี่ยฮะเรื่องสิ
0: สังเกติน
1: มิงทายบิว
2: ไอ้กิมิงก็จะมองบินทีละเดบีไอ้กิเซลเลกุกิมามิงนะเซลเลบีเซลเลกรุ๊ปอะดูกับเบลเล็บนั่นลำเจงไม่ละ
1: อะดูเซลเลกรุ๊ปแต่ยาวบีภาษาที่แกงคุยระแก
2: เซลเลกรุ๊ปแต่ยาวภาษา2020ดะกิไอ้คอยกิเอสไอจีเจฟอร์เมชันตัวบะ
1: อิสระดะหุ่นจีพาวดะดิการีการีการ์นาบะพังเง
2: เซลเลกรุ๊ปแต่ยาวบะดะกิคอยอิสระดะนุพีเอ็มวัยนะอะดูกิมาติการ์นาบะไอ้ไฮนี่เซนทอกลําบีเซ่ไอ้คอยน่ะตอกเจริบะเซเลกรุ๊ปซีดีไอ้คอยละนายกีกันโตบนะติไอ้คอยน่ะ MSRLM ไฮน่ะอมกีมะคาดะลิงคัชบะดุมบะมะคลกีเซเลกรุ๊ปเนมะคอยกีวิชั่นดุกีมะคาดะไอ้คอยน่ะเซเลกรุ๊ปเซ่มะคอยกีทีเมติกกะยามะเลยคอยน่ะปีบะกันโตเดมะตุงกีไอ้คอยน่ะเซเลกรุ๊ปเซ่ดุมซะไลจะบะเนคอยกีเบลเลฟซีกีมะทักตะเซเลฟไอ้น่ะมะเลยซีดะกีซวยคอยน่ะAny loan gini khangde khudong cha bese dum laura ga nupi oibi ay koida mai mai gi sintha lambi se shem na bagi da magta nupi amana yam drabada mai gi senthok lambi se amma dagi ahum phaule hellu haiba makoi gi target amlei adugi matungina target ahum sida makoi na ngamjaba senthok lambi sujana bagi da magta aduki mati kanaba ene sare lemna bibi sigi matungina ekoi na chele rup cheling jabani.Is hand kita natana, like I sudah lahir iba, aikoi gini nupi oibi aikoi saya, amaga punsenna bagi, amaga awana kudung tiba lahir saya, siar tau napa si gumba, aikoi samna hal pada resource person sing kita tapi ram bagi matungina, makoi gini vision saya, sedaya koi gini san bapot segi wang muda aikoi nathaba muda tau bayade, aduna housing power aikoi nathata jarak pasi da bank tagi, share lab tagi.คอยล้วนไม่ทำมาพังดานานุพี่ไม่ทำเชื่อสักคนลำบีดาสุกิมาติกคงเจนยังจะจังเฉลี่ยให้ไอ้ว่าขันเสียจะไม่นั่นเลยเชื่ออะไรไปใช่มาขัดตั้งหายเพียตั้งมาตีมตั้งงังจะไปยารวยดรา
1: ไม่ทำมาต้องปุ่นในออกฟรีอะไรต้องงังมีเนี่ย
2: ไม่ท
1: ำ
2: จะต้องยกชั้นบีโอก็สกาย
1: เดียวชั้นบีโอก็

0: มิงอันตาไฮบิว
1: มิงยุงไข่บัมเดบลา
2: เ
1: ซลเลอร์กรุ๊ปมามิงไล่มาเซลเลอร์กรุ๊ป
0: เซลเลอร์กรุ๊ปเซมีแค่ยานาซาเกอ
1: โอ้ข่อยก็ดีมีตารานี่ถอยนะซาเร
0: เซลเลอร์กรุ๊ปยาวรบสิดาข่อยกีซาดาฮานายาวรมดิงไงกีกาฮุจิกายาวรบมาตุงกะกีวารีดไฮเปตังไฮบิว
1: ฮานายาวดิงไงดาดีไซน์สิงคระทวงกะยุมดามาตําดอดุมอ่างนูบีคระเซนารกะไลปะกออะตุกาเซลเลอร์กรุ๊ปยาวปะดะกีดีอะตุมอหงมะแมมมะละเอมาปานปานทอมดาบาดะกีไปซานุงซากีมาตออยรออะตุมเชนทุงกีไลตะบาก็แต่บัดนี้อะดูมายามกีเซนทั้งหลักว่าดูนากีอะค่อยกีพีโรนซาบกินลังลองเนอร์แต่น่าดูดูน่าเซนปวดอ้วยแล้วก็ดูมบาซาร์จัดประสาทจะทุกข์จะสิ้นอะดูมเต่าเลยบาซาร์ก็ยามบัดลำแต่บัดน
2: ี
1: ้พีซาบะแต่กีพีดูก็อะก็ทาบะอะดูไม่น่าเต่าแล้วกันแต่
0: อาวนไปแต่ละลังลบสิไม่ได้เสียใจเลย
1: แต่ใจเลยอะดูไม่เต่าแล้วกันแต่ก็จะเข็นอะไรให้ตาเลย
0: ทับีบะพี่สิงสิกีทับมสิดีก็ได้เดี๋ยวตัวอิสมาเนะเซเลบรุกีปุ่นบะสิดาโอ้ยนะทับีบราอาดมยามลงน่ะบรานะตระกันนะ
1: ตรงงานนะบาซาร์จะเซเลคอยหานะกีคุปฮาเลยนะเบียวเอ๋ยปะอาดูได้ตัวปลับปลับทาเลยอาดูนะนุ่งทำดากีกาเลียนกีนะมัทันมัคันชาเลยให้ตาเลย
0: พี่ชาบะสิการมันลังนะดีเห็นนะนุ่งไงเยอะสิกีพันเอกชาบะสิ
1: วันปลายนะที่นุ่งไงเลยนุ่งทำทาแต่น่าเด็กีกาเลียนแต่น่าคอยกีปัตมานะลังมันเลยปะอดุนาซาบาตมัยไซ
0: บาซาร์ดดีอคอยคุดพาไลนาระบานินาอคอยยอนบกิติคริมตาวาบาไลเตรบา
1: วาบาไลเตรคุพาไลนารัมนินามาดาร์ดีนังนาปาอคอยอดุมยามอายุงดินไคตะไกดางเทียงบกชัยบามาดาร์ดีกินังนาบานาอดุมัยนาอดุมซาบาดีซีจันไนตะบาซูยอดุมซาเรไฮตาเ
0: รอดุพีซาบาซีดีอคอยกิกรมมตัมดาซาบีอคอยกิยุงกิทะบังคังลอยซะลากะซาบีรีระกะนากุมนาไฮเรนุงดางเทียงกะกะนุงไอไกนับซู
1: เอาอายุสุขรังกันเอาก่อนแล้วก็ใส่อะตุก็ใส่สิ่งรวยแล้วก็นุ่งทินตะกี้ชาบตัวนั้นนุ่งด่างคราเทียงพอตุ้มชาไปเอาอะตุเบกีลากปะตัวนังนะบ้านะถ้าเองที่ช่วยนั่นปีก็ตัวนี้ก้อนเต่าตัวนั้นตุ้มนุ่งด่างสุดเทียงนะตุ้มตรามาถอยบอกก็ชาไปเอา
0: อะตัวอะตัวพอคนสมุนนะเจ้าบัดที่พี่ชาบเสียอายมันนะคุยใช่หนุ่มใหม่แต่แล้วก็ใส่ก็ให้บ่ะอะตัวคุยอากาศวันนี้พัลกีโปรแกรมสิ่งสิบุตาบีบหรอ
1: ตายยามหนุ่งไงพี่ชาวตุ้มโปรแกรมเจนคุจิตีปุ่งตาราบอกดมลาบนี่นั่นแหละตุ้มมาดมตายให้ตาเลยโปรแกรมเจคราเฮนะสั่งตัวฮันนิ่งบอกกี้ชาตาไฮนิ่งว่าให้ตาเลยกว่าทำมวยกี้มาเป่าสุดตายอะไรกี้ใช้คันบอกกี้คงอะไรอารมณ์อายามบมตาเลยให้ตาเลยอายุตะเกียดดม
0: ทันดวงเสรีไปถล่มซิงเจชาตาการนักการนับถล่มซิงยาวเวนคันบีบละ
1: ยาวเวแต่ฮักเชื่อกี้มาตั้งตัวอ้อยรอง่างหนูปีไหลไหลสุดตำบอกกี้มาตั้งตัวอ้อยรอดมอายามบ้านนุ่งไงให้ตาเลยมารู้โอ้ยหายตาเลยดราม่ากุมบักไก่กุมบัดจุดุมตายอะดูเที่ยงอาการตะดราม่ากุมบักเสียดุมละอันหนึ่งบ่ายตาเล
2: ย
1: ถ้าบักสู้วันนี้นะ
0: ยำหนึ่งไอเจ้คุยกับกัสวันนี้พัลบุสูทวายาวน่ะตาบีรำบัดดูอิสานดีกันรีปังทุกปีด้วยเน
1: าะไอเจ้อ่างงวยยังไงยำหนุ่งชีบะใช้เดียงมันคักเลยอังกฤษกี้หกจิตีอ่างงจริงจปีไงแต่ยี่ห้องในอังกฤษตั้มมีแต่นะอะคุยมาทำดูที่คลาสชีด้วยในอังกฤษทั้งยี่บะอะดูนะมาทำดูยี่เก่าแต่ไปใช้เรียนพวกอะไรอะดูตัวที่เจออังกฤษกี่ย
0: ังไงใช่ไหมยังทำมีนะส
1: ิ School is over oh what fun lesson finish play begin who will run past this who will loud loud this let us try
0: อ่ะคุยในมังมังนะซีบีเอ็มสัตว์ประมาทมันเดาง่ายงวยงี้ใช่เรื่องจำที่เราก็เทงเลยก
3: ่อนที่ในมันซีดีอ่ะคุยนะจะรูปประมาพ่อคุณหญิงหมดแต่ดูมั้ง
0: ไม่ยอมซีบีเอ็มสมัยทั่วเลยทั่วเลยคุยสังกันเนี่ยนะแต่สังเ
3: จริญเสียที่น่าฟังอันนี้ไอ้มิงถูกจอมสุศิลาไอ้เบลเล็กกี้มามิงนาลำจิ้งไม่ละเบลเล็กอ่ะดูไอ้กี้เชลเล็กกี้มามิงนาตัวพิสตาร์ดามิเอ็มบาร์โอนอะไรจะบ้าน
0: สินพามจะให้พี่โ
3: อสินพามไอ้คนเด็กพี่ชาเจ
0: การบอกมาใครพี่โนพี่อะไรได้ตั้งนึงเองปะ
3: ปอลิสตาร์นะมายุ่งการก็รานีเพนบ้าแต่กี่ดีพี่เกี้ยกี่มายุ่งนักเพนบ้าพี่เกี้ยมาเพนนักเพนบ้าม
0: าขันมาขันเพนบ้ามายามมาเทยเสีย
3: มรังพี่ฮัลก็ทราบดอกอดูดูชาเจเลย
0: อดูพี่มันทราบดอกนี่มีแค่นี้ก็สังพี่แก
3: พี่มาเจอคุยดีมาลักตายบินัตตาบันนี้นะนุ่มมังงานนี่อุ่นตีดุมใช่พี่มา
0: ด่าอ่ะที่ยังคุยดีคุยเบี้ยมา
3: โอ้
0: อ่ะที่อันมาอีสานยังน่าห่าวเลยอ่ะงั้งพี่ประมาณเลย
3: อ่ะงั้งพี่อ่ะงั้งพี่หายอะไรก็ดีถ้าไปงั้งสุบายมันจะงั้งพี่ปอบุเชนอะไรก็ได้ยุ่งยากสุดทงกันด้วยนี่พี่ช่วงชาด้วยนี่ป่ะอ่ะที่กำไรมาเต็มกำไรนี่ไม่ได้สบิกะงั้งสกุลรวยเงินนะสั่งละบันนี้นะอย่าห่าวดีครั้งเงินได้ยัดอ่ะงั้งกี่หัวหน้าบัลลูร์กางดาดูกี่มวยหลักจริงไอ้กี่มาลักตัวด้าสาวบ้าได้มวยหลักกันเอามวยกี่พี่จะบ่มถกบ่พี่จะพิทักษ์ตัวก็ตุเชนก็การท้าดูครั้งเงินมุ
0: ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯥꯡ ꯅꯨꯡ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦꯀꯣ ꯄꯣꯊꯥ ꯂꯩ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯕ ꯏꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯨꯍ

0: บรักไอ้นั่งสิที่เดี๋ยวภาษาเรียนเจ้ามังสิดะคุยเสร็จแล้วกี่เบกตูสกูลดะไอ้นั่งที่จะกี่ภาษาเรียนเนี่ยชี้ภาษาเรียนเจ้าคุยน่ะง่ายง่ายเด็ดดีคุยมันปุ๊บเดี๋ยวบรักสกูลเดี๋ยวเขาลงปนีน่ะมังสุบกันน่ะจะให้ไหนดันน่ะอ่ะดูมาทำดูตาตรงนั้นสิดูกี่ง่ายง่ายกี่ภาษาเรียนมาเตียงตั้งนิจังก์กันไอ้นั่งสิที่จะกี่เดี๋ยวภาษาเรียนสิกี่มังดีอามันบ่ายหิงเขาเครย์อามันบ่ายหิงเขาเครย์น้องปุ๊กสิงใครหุ่นละเล่ให้ปานไล่ปานคุดิงดะคุยมูลาบะอามอมนางังนางังน่ะไปละเล่อิมากิอิบุงโอนุสีบานามัยนามิตาทุกโลไหลไหลชูพักทุกโลนังกบกยาสูไหลไหลชูปานักเลย
1: ไอ้กิมิงเชื่อเมื่อตาเดบิกเอาไว้ไอ้กิเชลเลกุกิมามิงนัตเตอร์สตาร์เน่เชลเลกุกุตาไอ้เมมเบอร์มาโอ้ยนั่นเลยเจ้ดูกะคุยกิลัมจิงเมราเบลเลกิสเดน่าอีซีเอ็มมาโอ้ยนั่นทั่วปุ๊บจับัน
2: อีซีเอ็มมากิทั่วเซอคาริคาริโน่ไม่ชุกตั้งให
1: ้คุยกิคุยกุมบามาโปรแกรมมาทั่วดูเรนัทรากะชิมาเลยเด็กคนเลยให้ภาษาคุยอีซีโอ้ยบ่คุยอันนี้เนี่ยปุ๊บจับันเนี่ยบ่ป่าวเสียคุยน้ำมุคุยกรุ๊ปสิดาไอ้ดีเสียจะชิมาทั่วดูเรอะเด็กคุยกรุ๊ปกิซีจิเลยคนเลยให้ประตูอ่ะดูคุยเบลเล็บตะกี้คุยน่าตั้งใจภาษาคุยน่าเอาเบลเล็บตะลาบมาตุ้งด่าคุยกี่กันกรุ๊ปสุดคุยน่าเป่าให้ตั้งใจบ้าง
2: ดูการเซลล์กรุ๊ปสุดเลยไปตะกี้คดีการน่ะบ่สิงพังบ่แก่ให้ไปสักอยู่รวมหมดมา
1: พูดการน่ะบ่ที่ยำพังไงให้ตาเลยให้ไปที่ฮานาดีคุยยุ่มจะชมซักครั้งทงงานครั้งกันว่าเต้าเลยรำบันนี่น่ะคุยกี่เลยใกล้เด็ดเลยดีบ่อีชุ่งยี่มันบีไม่ยำเด็กอ่ะมันน่ะมันขังน่ะดีคุยเลยดีบ่อีมุ่งจะชมซุ่นในฉลากะกับอีมีมะว่าขั้นลอกเลกรอบที่ตัวบุตรกี่ดีอควยกิเชลเลกรอบเดี๋ยวอควยเลกไก่เดลเลยดีบ่อควยจ่ายถุยนะซาซาบเนี่ยบ
2: ่
1: กี่ตัวอีสตาร์เซอควยจ่ายถุยชิมาอควยชักขังไม่ขังนั่นเลยเลกไก่เดี๋ยวปลุกขังนั่นรำดับไปอีซีอีน่าวอควยเมียมเซอดูดักี้อามุเฮนดอร์อากาฮุจิกี้เบลเล็บสิเดน่าอควยเมียมเลกไก่ชิมากี้ให้ตาเรกว่า
2: เชลเลกรอบเมียม
1: ปุ่นเซลล่ากาอ๋อชิเมียมสิเดกี้ดมขังนั่นรำดับบ่เดกี้กันว่าตลอดรำดับเซอเรื่องขังเอว่าขั้นลูกสิงชิมอวยเลยให้ตาเรงั้นสิ